ออกอากาศทุกมือแต่เวลาหาโมงถึงเศร้าสี่โมงในนี่หาโมงหอดเจ็ดโมงและเศร้าเอ็ดโมงหอดเศร้าสี่โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษเจ็ดโมงหอดเศร้าเอ็ดโมงเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพลงมวลๆล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
1: สบายดีมีรายการที่หักแพงนิ้งตีต้นทำบรรณาทานเขาสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ตามเคยเมื่อนี้ดาราวันจะมาเล่าถึงฮูบเงาหนุ่มบุหันเรื่องใหญ่ที่ได้หับความสนใจห่อนแห้งไปทั่วทุกเว็บไซต์ในปี2026นี้และยังเป็นฮุบเงาจีนเรื่องธรรมิตติด10อันดับต้นของฮุบเงาที่บ่ได้ภาคเป็นภาษาอังกฤษทั่วโลกของ Netflix ประจําอาทิตย์นั่นก็คือเรื่องฉางยู่ฮุบเงาเรื่องนี้บ่เพียงแต่ได้หับความสนใจห่อนแห้งภายในประเทศเท่านั้นในประเทศสิงคโปร์มาเลเซียไทยและหลายประเทศในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เอิ้นก็ยังได้รับความนิยมสมซอกและได้รับคำสมเสยอย่างหลากหลายแม่นอย่างกันแท้ที่เห็นไทยฮุบเงาเรื่องนี้ได้รับความสนใจค่อนแห้งไปทั่วโลกมื้อนี้ดาราวันจะเล่าถึงเรื่องราวความหักย้อนหยกอันยิ่งใหญ่และลึกซึ้งถึงใจนี้สู่ท่านฟังเรื่องราวเกิดขึ้นในราชวงศ์ยินในยามนั้นสภาพการในราชสำนักเมือนวุ่นวายหลายเซนาอามาตส่วนน้อยถืออำนาจเป็นใหญ่ภัยสงครามตามสายแดนเกิดขึ้นบัวขาสายประชาชนล้วนแต่ดำรงชีวิตด้วยความหนุ่งยากเดือดร้อนส่วนราชวงศ์ก็อยู่ในสภาพอ่อนแอและเสี่ยงต่อการล่มสลายนางเอกของเรื่องเสวาฝันฉางยู่เป็นลูกสาวของสาวค้าขายสิ้นหมูธรรมดาคนหนึ่งในเมืองน้อยนางมีนิสัยเปิดเผยลาเลิงกล้าหาญและเฮ็ดหยังก็เห่าหันเด็กหาดแต่ก็เต็มไปด้วยจิตใจอ่อนโยนหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตไปโดยบังเอิญนางก็ดำรงชีวิตด้วยการเสิร์ฟทอดขายสิ้นหมูอยู่หั่นของครอบครัวเพื่อเลี้ยงน้องสาวที่ยังน้อยอยู่คนเดียวญาติพี่น้องมีนิสัยลวบมากและติดลินการพนันนั่นอยากหยดทรัพย์สินของนางส่วนครอบครัวของคุ้มมันของนางก็คิดย่างเรื่องลำบากจะมาถึงพวกตนจึงฟ้องถอนมันตามกฎระเบียบในยามนั้นถ้าในครอบครัวบ่มีผู้ชายทรัพย์สินก็จะถือแบ่งให้อ้ายน้องของพ่อแม่บังเคว่าฉางยู่กำลังจะถือญาติพี่น้องคมแหงเมียนแต่น้องสาวก็บ่สามารถเติบใหญ่ได้อย่างปลอดภัยครั้งหนึ่งในขณะที่หิมะตกอุณหภูมิหนาวเย็นซาตกรรมได้มอบโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตให้นางสำหรับเนื้อในละเอียดคือแนวใดเด้ปานนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วแต่ละวันจะเราฟังต่อ

ฟังเพลงมุมมนพามาแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อในระหว่างเดินทางกลับบ้านชางยู่ได้พบสายหนุ่มผู้หนึ่งที่ได้หาบาดเจ็บทั่วตัวและนอนสลบอยู่ถึงพื้นหิมะด้วยความมีน้ำใจดีงามโดยไม่ได้คิดหลายนางก็ได้พาสายผู้นั้นกลับบ้านใส่ทุกสิ่งที่มีเพื่อบังแนงดูแลและปิ้มบัวบาดแผลช่วยชีวิตแล้วอย่างสุขความสามารถนางปองฮู้ว่าสายหนุ่มผู้ที่เบิ่งคือว่าอ่อนแอตกต่ำและบ่มีบ้านปลายผู้นี้พัดมีฐานะที่บ่ธรรมดาแล้วก็คือเสี่ยจงผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากตระกูลพญาอู่อานที่ถูกกล่าวหายังบ่ยุติธรรมและถูกฆ่ามดทั้งตระกูลเมื่อหลายปีก่อนเรื่องมีอยู่ว่า10กว่าปีก่อนเสนาอามาตย์ผู้ชั่วร้ายในราชสำนักได้กล่าวหาและใส่ให้ป้ายสีตระกูลเสี่ยว่าคบค้ากับศัตรูและทรยศต่อชาติครอบครัวที่ซัดซื้อจงฮักภักดีต่อชาติถูกทำลายหมดสิ้นในคืนเดียวซึ่งในเหตุการณ์นั้นบ่เพียงแต่ตระกูลตายหมดทุกคนทหารจำนวนหลายก็ตายยามบ่ยุติธรรมแต่เจ้าชายหนุ่มน้อยเสี่ยจงรอดชีวิตมาได้อย่างโชคดีจึงได้ปิดบังเสื้อแท้ตัวจริงและใส่ชีวิตลี่ซวนไปเรื่อยๆ10กว่าปีตลอดชีวิตของเราก็เพื่อสืบค้นหาความจริงของคดีบ่ยุติธรรมในข่าวนั้นและแก้แค้นให้ตระกูลเถื่อนี้เราเถื่อศัตรูไล่ขามาตลอดทางจนได้หับบาเจ็บนักแล้วเล่นหนีเอาตัวรอดก็มาถึงเมืองน้อยแห่งนี้โดยบังเอิญฝันชางยู่ที่บ่มีทางออกเมื่อเห็นเฉียเจิงผู้ที่บ่มีที่พองก็เกิดความคิดอย่างหนึ่งขึ้นมาทันทีคือนางเป็นเจ้ากันเสนอให้เฉียเจิงตกเป็นเขยอยู่เฮือนของนางทั้งสองเป็นคู่ผัวเมียกันในน้ำเมื่อมีผัวแล้วในเฮือนก็มีเสาหลักของบ้านที่เป็นผู้ชายญาติพี่น้องที่ดื้อดึงก็บ่กล้ามาเหยียดทรัพย์สินน้องสาวก็สามารถเติบใหญ่ได้อย่างปลอดภัยสำหรับเฉียเจิงแล้วดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวคนค้าขายสิ้นหมูธรรมดาเบิ่งคือบ่มีหยังโดดเด่นดึงดูดใส่ดากงกันข้ามสัมผัสเหมาะสมเป็นบอลลบซ้อนดีที่สุดสำหรับการไล่ฆ่าและวิบังตัวตนแต่ถึงอย่างใดก็ดีสองคนต่างก็มีความหยุ่งยากและต่างก็มีความคิดในใจของตนแล้วก็ตกลงกันอย่างง่ายดายเส้นสัญญาสบับหนึ่งเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นคู่หักบอมที่มิสวาเป็นผัวเมียกันแต่ปราศจากความจริงเอาละท่านผู้ฟังวันนี้จะให้ท่านฟังเพลงผับคนย่นอารมณ์ก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลๆพามาแล้วท่านผู้ฟังเมื่อกี้ดาราวันได้เว้าถึงนางเอกและพระเอกสองคนต่างก็มีความหยุ่งยากและต่างก็มีความคิดในใจของตนแต่เริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นคู่หักปอมที่มีสวาเป็นคู่ผัวเมียกันแต่ปราศจากความจริงเบื้องต้นทั้งสองคนก็ดำรงชีวิตอยู่น้ำกันแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันความสุขและความทุกข์กันนัดว่าเมื่อความวุ่นวายผ่านพ้นไปทั้งสองก็ยังห่างกันโดยสันติบ่ติดข้างบุคคลต่อกันฝ่ายหนึ่งเป็นคนค้าขายเส้นหมูธรรมดาที่มีจิตใจกว้างขวางอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าสายหนุ่มจากครอบครัวขุนนางแต่ตกต่ำแบกหับความแค้นอันใหญ่หลวงและมีจิตใจลึกซึ้งรอบคอบนิสัยการดำรงชีวิตก็แตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินบุคลิกก็บ่คือกันอย่างสิ้นเชิงในชีวิตประจำวันทั้งสองคนก็มีการเถียงกันและตัวแย่งกันบ่ขาดชางอยู่ว่าเสียจังบ่มีแฮงแม้นแต่จะหมัดกายเฮ็ดหยังก็บ่เป็นส่วนเสียจังก็ว่าชางอยู่นิสัยหยาบบ่ฮู้จักความละเอียดอ่อนย้อนเสียจังได้เห็นฮู้กันบังแหนงดูแลหั่นสิ้นและเฮ็ดเวียกทั่วไปย้อนเปลี่ยนมือมาเฮ็ดหยังลงไปก็สักซ่าจนสร้างเรื่องตลกหลายเรื่องชางยู่ก็ปกป้องเสี่ยเจิงบ่ให้เถื่อคนเอิ้นคมแหงคอยเบิ่งแหนงบาดแผลตลอดฮอดการกินอยู่และการพักผ่อนนอนหลับของเรายังเงียบๆข้าเจ้าทั้งสองบ่มีการพบพ่อที่สวยงามหรือโรแมนติกชีวิตประจำวันมีเรียบง่ายเจือจางแต่อบอุ่นหวานแล้วหวานอีกย้อนโยนน้ำการทุกเศร้าคำหัวใจที่เย็นซาได้คอยมีความอบอุ่นขึ้นแต่เดิมเสี่ยเจิงมีแต่ความเครียดสางอยู่ในใจบ่เคยได้รับความอบอุ่นจากมนุษย์เลยแต่ความเมตตาบริสุทธิ์และการปกป้องยังจริงใจของฝันชางยู่ได้พิมพ์ปวดความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวของเรามาเป็นเวลาหลายปีนั่นเธอเล็กเธอน้อยส่วนฝันชางยู่ก็ค่อยๆเข้าใจว่าสายผู้นี้บังเคยว่าอ่อนแอได้ผัดหน้าเสื้อถือและกล้าแบ่งรับความหาบิซอบหลายนักจะปกป้องนางและน้องสาวอย่างเงียบๆแต่เดิมเปลี่ยนเพียงแต่การแต่งงานเพื่อผลประโยชน์แต่เดี๋ยวนี้ทั้งสองผ่าได้คอยใกล้ชิดกันในช่วงเวลาที่ธรรมดาผัวเมียปอมคอยเกิดความหักแท้ขึ้นมาตัวมาได้เกิดเรื่องหนึ่งขึ้นเด้วันนี้ใจทางของเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลพามาเล่าทันเปิดฟังที่ทันพร้อมฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMGFM 93 MHz ในรายการนี้ดาราวันกำลังเล่าคุบเงาเรื่องชางยู่สู่ฟังอยู่เมื่อกี้ดาราวันได้ว่าท้องนางเอกและพระเอกสองคนได้คอยใกล้ชิดกันในช่วงเวลาที่ธรรมดาพัวเมียปอมคอยเกิดความหักแท้ขึ้นมาแต่น่าเสียดายชีวิตที่สงบสุขแบบนั้นบ่ได้อยู่ดลเคลื่อนฟ้องในราชสำนักก็เกิดขึ้นอีกศัตรูได้สืบหามาฮอดเมืองน้อยนี่ตามห้องห้อยและสงครามตามสายแดนก็ระเบิดขึ้นอีกรัฐบาลจึงกวดเอาผู้ซ้ายไปเป็นทหารฐานะของเฉียเจิงอาจจะเถื่อเปิดเผยได้ถูกเวลาถ้าฐานะของเราเถื่อเปิดเผยบ่เพียงแต่ชีวิตของเราเองจะบ่รอดเท่านั้นฟันชางยู่และน้องสาวก็จะถือผลกระทบและถือแก้แค้นอย่างแน่นอนด้วยความจำเป็นที่สุดเสียเจิงบ่มีใจที่จะเฮ็ดให้ผู้สาวที่ตนหักนั่นตกอยู่ในอันตรายจึงได้เพียงแต่ฝากขอความสันสันไว้แล้วจับไปอย่างเงียบๆในยามกลางคืนโดยบ่ได้บอกลากลับคืนสู่ราชธานีและสนามหบที่เต็มไปด้วยความอันตรายฟื้นฟูฐานะที่แท้จริงของตนสอบตัววางแผนแก้แค้นและตัวสู่กับเซียนนาอามาตผู้สัวให้ที่สั่งความวุ่นวายให้ราชาสำนักผู้เตือนนอนขึ้นมาขนหักก็หายไปฟันชางยู่หู้สึกทั้งเศร้าใจทั้งบ่มีความหยุดที่ทำแต่ในตนนั่นเองนางได้ค้นพบความจริงที่น่าตกใจโดยบังเอิญว่าการตายของพ่อแม่บ่แม่นโดยบังเอิญเลยแต่เมียนถือเซียนนาอามาตผู้สัวให้ใส่ให้ป้ายสีคือกันพ่อของนางเคยเป็นลูกน้องเก่าของตระกูลเชียทั้งสองครอบครัวมีความแค้นอันใหญ่หลวงเคยกันซาตกรรมได้เฮ็ดให้ฝันฉางยู่และเชียเจิง

เสื่อมยุ่งเข้าหากันอย่างเหนียดแฟนหลังจากผ่านความสอดใจแล้วฟันฉางยู่โบได้กดอยู่ในเหือนลวดทาอีกต่อไปนางตัดสินใจตัดผมยาวถิ่มแล้วใส่เครื่องนงผู้สายและเข้าไปเป็นทหารโดยปิดบังทุกคนชีวิตในค่ายทหารลำบากทารุณการเป็นทหารของผู้หญิงก็ถือดูถูกและข่มเหงหลายนางฟันฉางยู่เริ่มจากการเป็นทหารธรรมดาที่โบนาดึงดูดสายตาวดทนตัวความลำบากกล้าหาญและตัดสินใจได้เดียวอาศัยความกล้าหาญและบุคลิกแกงก้าที่เหนือกว่าผู้คนทั่วไปแต่สามพวงงานในสนามหบเถื่อแล้วเถื่ออีกจากผู้สาวธรรมดาที่เคยเถื่อมีดปาดสิ้นขาหมูค่อยๆเติบใหญ่กลายเป็นนายพลหนุ่มที่มีชื่อเสียงสั่นสะเทือนทั่วสายแดนและได้รับการเคารพนับถือในขณะเดียวกันเสี่ยเจิงที่กับเขินซูล่าซาสามนักก็มีอำนาจทั้งทหารในมือในฐานะเป็นพญาอู่อันแล้วไปสู่หบในสนามหบและจากการระเบียบการปกครองของล่าซาสามนักด้านหนึ่งแล้วตัวตั้งกับศัตรูดังแด้วเพื่อปกป้องบ้านเมืองอีกด้านหนึ่งกู้สืบค้นหาหลักฐานกระทำผิดของเสนาอามาตผู้ซวยยังหลับเพื่อสืบหาสภาพความเป็นจริงของคดีบนยุติธรรมของตระกูลตนเมื่อ10กว่าปีก่อนพร้อมกันนั้นเราก็คิดฮอดฟันฉางยู่ตลอดเวลาแต่ประกาศติดต่อย้อนย่านมาศัตรูจะทำให้หนังจึงจำเป็นต้องอดทนอย่างเงียบและปกป้องหนังอย่างเงียบท่านผู้ฟังบัดนี้ใจท่านฟังเพลงพักผ่อนย้อนอารมณ์เบิดหนึ่ง

ฟังเพลงมวลมวลพามาแล้วทันตัวฟังบันนี้ดาราวันจะเราสู่ฟังต่อในสายแดนอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยแบบไฟสงครามสองคนที่แน่การมาโดนในที่สุดก็ได้พบกันอีกอยู่สนามหบในผลที่ใส่สุดหุ่มเกาะสีเงินได้พบกับนายผลหญิงที่ใส่สุดสีแดงความคิดฮอดความเข้าใจผิดและความเปลี่ยนควงทั้งหมดก็ถือระบายออกไปจนหมดในส่วนขณะนี้ฐานะที่แท้จริงของเสี่ยเจิงถือเปิดเผยตัวสาธารณชนแฟนฉางยู่ก็ได้หู้ถึงต้นสายปลายเหตุทั้งหมดของคดีตะกวนเสี่ยที่เธอฆ่ามดในข่าวนั้นความแค้นของทราบและครับขัวกลอุบายในราชาสำนักก็คือวิกฤตการความเป็นความตายบ่ได้เฮ็ดให้ทั้งสองห่างเหินกันแต่กงกันข้ามพัดเฮ็ดให้ข้าเจ้ายืนแข็งบ่าแข็งลายและก็แข่งกันต้านทานฝ้าฝนล้มแดงทุกอย่างตั้งแต่นั้นมาพระเอกและนางเอกก็ควงมือกันอยู่ราชาสำนักและสนามหบทั้งสองคนได้ความกันสืบค้นหาคดีเก่าในอดีตส่วนหาหลักฐานอันแน่นอนที่เสียนาอาม่าสัวใส่ให้ไปสีผู้ซักเสือพักดีแล้วผัวพันกับศัตรูและทรยศต่อชาติตนทำให้ราชวงศ์และสั่งความวุ่นวายอยู่ทั่วบ้านเมืองตลอดการเดินทางทั้งสองคนตกอยู่ในความอันตรายถึงชีวิตหลายครั้งได้พันพาอุปสรรคหลายอย่างแต่มีความไว้เนื้อเสียใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นไทยความหักเหลือเซิงและมันคงเขื่อนเรื่อยๆ

ในที่สุดการกระทำผิดอันใหญ่หลวงของเซนาอามาตสวงไห้ก็เธอเปิดเผยตัวสาธารณชนและได้เธอลงโทษอย่างเหมาะสมความบนอยู่ที่ทำหลายสิบปีของตระกูลเชี่ยก็ได้รับการแก้ไขพ่อแม่ของตระกูลฟันฉางยู่ก็ได้รับความอยู่ที่ทำคืนสงครามอยู่สายแดนก็สงบลงล่าสสำนักก็ฟื้นฟูกับคืนสู่ความปงสายทั่วประเทศกับคืนสู่ความสงบปลอดภัยหลังจากประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานและมีชื่อเสียงแล้วทั้งสองคนมีอำนาจยิ่งใหญ่อยู่ในกำมือสามารถอยู่ในราชสถานีและมุ่งเสริมกับชีวิตที่หุ่งเฮืองล้ำรวยได้แต่ข้าเจ้าเบื่อหน่ายกับการต่อสู้กันและแข่งขันด้านอำนาจในหวังคิดฮอดชีวิตแบบเรียบง่ายและอบอุ่นในเมืองน้อยในที่สุดข้าเจ้าก็ได้สละทิมตำแหน่งที่สูงและรายได้อันหลวงหลายทั้งหมดแล้วพาน้องสาวกับเขินสู่เมืองน้อยที่เคยพบกันข้างธรรมิตรและได้เปิดห้านขายสิ้นน้อยแห่งนั้นขึ้นมาอีกพัญญากับเขินเปลี่ยนผัวที่ธรรมดาในผู้หญิงก็กับเขินมาเปลี่ยนสาวขายสิ้นในตลาดเอาแห่งงานตามเสียนตะเวียนขึ้นและผับพรตามเสียนตะเวียนตกใส่ชีวิตความกันยังจืดจางและบังเนียงกันตลอดไปอันนี้ใจทันฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจันทร์เราสู่ฟังต่อ

านผู้ฟังเรื่องช้างยืนนี่ได้สุ่มใส่หัวข้อเกี่ยวกับความเปลี่ยนอิสระของผู้หญิงและการเสื่อมโยงเข้ากันของสวนสัตว์พันเรื่องราวความหักระวังฝันช้างยืนกับเสี่ยเจิงได้ส่งแสงให้เห็นปัญหาหลักเซิงเกี่ยวกับความสมดุลระวังความหักและหน้าที่รับผิดชอบความแตกต่างและการเสื่อมโยงเข้ากันระวังสวนสัตว์และปัญหาอื่นๆฝันช้างยืนจากหญิงสาวบางเน้งดูแลห้ามขายสิ้นเติบใหญ่ขึ้นกลายเป็นเวลาสวนเพศหญิงผู้ปกป้องประเทศใส่พลังของตนเองปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีของตระกูลและความเป็นธรรมส่วนเฉียเจิงก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเติบใหญ่น้ำกันกับฝันช้างยืนในขบวนการรีซอนตัวตนทั้งสองคนส่องหาความสมดุลระวังความหักและหน้าที่รับผิดชอบในที่สุดข้าเจ้าก็ได้พบเสียงทางเติบใหญ่ของไผ่มันทั้งใต้ปกป้องความเถียงธรรมพร้อมกันซึ่งได้ปรากฏออกเป็นเกณฑ์แท้ของคุณคาทิวาคู่หักที่แข็งทั้งสองฝ่ายยืนเคียงบากันและช่วยเหลือกันประสบผลสำเร็จส่วนต้นแบบของนางเอกฝันช้างยืนนั้นก็คือฉินเหลียงยืนในผลหญิงในท้ายราชวงศ์หมิงนางเปลี่ยนผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ได้หับแต่งตั้งหยดถาเปลี่ยนพญาเนื่องจากคุณงามความดีในการสู่ฮบและถือบันทึกไว้ในศิวประวัตินายผลเสนาบดีของปื้มประวัติศาสตร์ทั้งการในฮุบเงาเรื่องนี้ฝันช้างยืนมีฐานะเป็นลูกสาวของคนค้าขายเสี่ยหมูไปหาภาระชีวิตเพื่อปกป้องครอบครัวและเลี้ยงน้องสาวจากชีวิตในตลาดไปสู่หน้าที่รับผิดชอบของประเทศชาติเสืบทอดจิตใจและบุคลิกภาพที่กล้าแบกหาภาระปนย้อมอ่อนของฉินเหลียงยืนเรื่องช้างยืนนี่มีทั้งเนื้อในที่หวานเซินและเจ็บปวดมีทั้งเรื่องตลกและเรื่องที่น้ำตาซึมลักษณะตัวละครโมซ้ำแบบเดิมเนื้อเรื่องใกล้สิทธิ์กับชีวิตจริงมีทั้งความหักที่จับใจและอารมณ์จิตหักประเทศชาติผสมกันนี่อาจจะเป็นเหตุผลแท้ๆที่เฮ็ดให้ฮุบเงาหยกบัวหานจีนเรื่องนี้ได้รับความสนใจค่อนแห้งทั้งภายในและต่างประเทศจนได้รับความนิยมสมชอบจากผู้ชมทั่วโลกเอาละท่านผู้ฟังข้อนี้รายการดาวประกายแสงก็จะสิ้นสุดลงแล้วขอบใจทานที่ได้หักเกียรติรับฟังพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าตามเคยสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: การศึกษาภายมีชีวิตอย่าเสพติดภายชีวิตวอดวายสบายดีท่านผู้ฟังแถบแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทั้งวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนให้ทุกท่านได้ฟังในระยะ2เมืองจีนเป็นต้นจีนจะเพิ่ม10หัวหน่วยวิสาหกิจของอเมริกาเข้าในบัญชีรายชื่อควบคุมกันส่งออกงานวางแสดงเครื่องส่งเสริมต้องโซ่การสนองสากลจีนไขขึ้นอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งและข่าวเกี่ยวกับทุนต่างประเทศเปิดโฉมหน้าใหม่ด้านการลงทุนอยู่จีนได้แนวใดพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่จะเว้าให้ทุกท่านได้รับฟังระยะ2เมืองจีนจากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะที่2ของรายการมื้อนี้จะพาท่านไปฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนเฮาจะไปที่แขวงเซส่วนการที่ใช้ชีวิตอยู่แขวงเซส่วนเพื่ออนาคตที่ดีงามของตนเองนั้นว่ามีความเบิกบานมนซื่นและมีปัญหาท้าทายขึ้นใดการที่มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนอย่าลืมรับฟังระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวตอนท้ายรายการเรื่องชอบฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้จะมาฮู้ตื่มเกี่ยวกับยกนี่ได้ให้คุณค่าและมีความหมายต่อวัฒนธรรมจีนคือแนวใดอย่าลืมติดตามมาฟังได้ตอนท้ายรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน
3: ไหลหญ้าซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
2: เริ่มต้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวางแสดงเพื่อส่งเสริมต้องโซ่การสนองสากลจีนไขขึ้นอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งในระหว่างวันที่22ถึง26มีถุนา2026นี้งานวางแสดงเพื่อส่งเสริมต้องโซ่การสนองสากลจีนครั้งที่4ได้จัดขึ้นอยู่ที่ศูนย์การแสดงสากลจีนที่นครหลวงปักกิ่งจำนวนประเทศและเขตแคว้นที่เข้าร่วมงานวางแสดงในครั้งนี้ได้เพิ่มหลายขึ้นเมื่อเทียบไซระยะที่ผ่านมารวมมีวิสาหกิจสั้นนำในตองโซ่การสนองวิสาหกิจที่มีวิสาเฉพาะมีความละเอียดเอกลักษณ์พิเศษและไม่เอี่ยมพร้อมทั้งองค์การแขนงการจีนและต่างประเทศทั้งหมด676แห่งจาก85ประเทศและเขตแคว้นพร้อมด้วยองค์การจัดตั้งสากลที่ยืนยันเข้าร่วมงานนั้นอัตราส่วนของหัวหน่วยธุรกิจทุนต่างประเทศความเอา 36.5 ส่วนห้อยอัตราวิสาหกิจที่นอนอยู่ใน500วิสาหกิจสุดยอดของโลกและวิสาหกิจที่นำหน้าด้านแขนงการต่างๆความเอาหลายกว่า65ส่วนห้อยรวมทั้งวิสาหกิจคู่ห่วมมือต้นน้ำและปลายน้ำของตองโซ่การผลิตและตองโซ่การสนองที่นำโดยวิสาหกิจที่เข้าห่วมงานวางแสดงวิสาหกิจที่ได้เข้าห่วมการวางแสดงตัวจริง 1,200 แห่งจีนจะเพิ่ม10หัวหน่วยวิสาหกิจของอเมริกาเข้าในบัญชีรายชื่อควบคุมการส่งออกเพื่อปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งปฏิบัติพันธสากลเช่นการบ่เผยแพร่อาวุธที่มีการทำลายล่างผ่านสูงกระทรวงการค้าจีนตกลงจะเพิ่มหัวหน่วยวิสาหกิจของอเมริกา10แห่งในนั้นรวมทั้งบริษัท Aveox และบริษัทอื่นๆเข้าในบัญชีรายชื่อควบคุมการส่งออกและจะนำใช้มาตรการดังกล่าวนี้ห้ามบ่ให้ผู้ส่งออกวัตถุที่ถูกนำใช้ทั้ง2ทางทางด้านพลเรือนและทางด้านการทหารไทยแกมหัวหน่วยวิสาหกิจ10แห่งดังกล่าวห้ามบ่ให้องค์การจัดตั้งและบุคคลจากทุกประเทศและเขตแคว้นโอนหรือสนองวัตถุที่ถูกนำใช้ที่มีต้นกำเนิดในประเทศจีนให้แก่หัวหน่วยวิสาหกิจ10แห่งดังกล่าวการส่งออกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กำลังดำเนินอยู่ต้องยุติทันทีในสภาพการพิเศษที่มีความจำเป็นต้องได้ส่งออกผู้ดำเนินธุรกิจส่งออกต้องยื่นใบคำร้องขอต่อกระทรวงการค้าจีนและแจ้งการนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่มือประกาศเป็นต้นไปมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับทุนต่างประเทศเปิดโฉมหน้าใหม่ด้านการลงทุนอยู่จีนได้แนวใด ในฐานะเป็นกิจกรรมใหญ่สำคัญสำหรับบริษัทข้ามชาติข้างทวีปของจีนกองประชุมสุดยอดผู้นำบริษัทข้ามชาติซิงเต่าครั้งที่7ได้สำเร็จลงในวันที่17มิถุนายนได้ดึงดูดผู้บริหารขั้นสูง322ท่านจากบริษัทข้ามชาติใน44ประเทศและเขตแคว้นเขาห้วมโดยได้เซ็นสัญญา57โครงการในนั้นโครงการลงทุนต่างประเทศ20โครงการมูลค่าการลงทุนทั้งหมด2,560ล้านดอลลาร์นอกนี้กองประชุมยังได้ประสบผลสำเร็จทั้งทำอิฐอย่างหลวงหลายเส้นจัดกิจกรรมลดพลังงานใหม่การสะสมพลังงานแบบใหม่กสิกรรมอัศริยะและกิจกรรมในหัวข้ออื่นๆเป็นครั้งทำอิฐจัดกองประชุมนโยบายแบบปิดประตูเป็นครั้งทำอิฐที่สุ่มใส่การขยายและเปิดกว้างแขนงการบริการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงและอื่นๆสำหรับผู้บริหารขั้นสูงของบริษัทข้ามชาติกล่าวถึงหลายกมูในกองประชุมในครั้งนี้การประดิษฐ์สร้างร่วมกันซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการพันแปรอย่างลึกซึ้งของการพัฒนาระหว่างทุนต่างประเทศกับ

นั่นก็คือจากการจำหน่ายและผลิตในเบื้องต้นก้าวเข้าสู่ระยะใหม่แห่งการประสานงานกับการประดิษฐ์สร้างใหม่และร่วมกันสร้างระบบนิเวศการประดิษฐ์สร้างร่วมกันเริ่มต้นด้วยการซอกค้นหาโอกาสใหม่ตลาดของจีนมีขนาดใหญ่พิเศษและยกระดับขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งได้สร้างพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลให้แก่การลงทุนของต่างประเทศเพื่อค้นคว้าโอกาสใหม่ขณะเดียวกันการยกระดับความสามารถด้านการประดิษฐ์สร้างใหม่ของจีนได้เพิ่มพลังขับเคลื่อนให้แก่การประดิษฐ์สร้างร่วมกันอย่างลึกซึ้งบทรายงานที่เผยแพร่ในกล่องประชุมในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าจีนได้กลายเป็นตลาดการประยุกต์ใช้ที่ใหญ่กว่าหมู่ระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่ครบถ้วนกว่าหมู่สถานการณ์การประดิษฐ์สร้างใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กว่าหมู่ในโลกพลังงานดึงดูดของจีนในทั่วโลกได้รับการยกสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งเมื่อเบิ่งในระยะยาวการเปิดประตูสู่ภายนอกนับมือนับกว้างขวางของจีนได้สร้างความคาดหมายด้านนโยบายที่มั่นเที่ยงให้แก่วิสาหกิจต่างประเทศเพื่อตั้งหากฐานก็คือพัฒนาอยู่จีนจีนบ่เพียงแต่แม่นเครื่องจักรที่สร้างความมั่นเที่ยงให้แก่เศรษฐกิจโลกเท่านั้นยังแม่นสถานที่ที่ต้องเลือกสำหรับการวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคตอีกด้วยจากเข้าสู่จีนฮอดฝั่งหากฐานอยู่จีนจนฮอดประดิษฐ์สร้างร่วมกับจีนการพัฒนาของวิสาหกิจข้ามชาติอยู่จีนถูกบาดเก้าล้วนแต่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนย้อนการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ของจีนวิสาหกิจข้ามชาติจะได้รับโอกาสหลายกว่าเก่าและมีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งกว่าเก่าว่าเชื่อมั่นประเทศจีนก็คือเชื่อมั่นอนาคตลงทุนอยู่จีนก็คือลงทุนเพื่ออนาคตมาติดตามเกี่ยวกับเผยแพร่บทรายงานสุกยู่ทรงเสริมตองโซการสนองทั่วโลก2026ในวันที่22มีนา2026นี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนสภาทรงเสริมการค้าสากลจีนได้ประกาศบทรายงานการสุกยู่ทรงเสริมตองโซการสนองทั่วโลก2026ซึ่งบทรายงานสำคัญที่สุดของงานวางแสดงเพื่อสุกยู่ทรงเสริมตองโซการสนองสากลจีนครั้งที่4บทรายงานซี่ออกว่าจีนแมนผู้เข้าร่วมที่สำคัญทั้งเป็นผู้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าต่อตรงโซ่อุตสาหกรรมและตรงโซ่การสนองทั่วโลกมาโดยตลอดจีนยึดมั่นลงเลิกการห่มมือที่ติดแทดกับตัวจริงในคงเขตต่างๆอย่างบ่หยุดยั้งเส้นการเสื่อมยงเสื่อมจอดด้านพื้นฐานโครงล่างการเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงการห่วมมือด้านการประดิษฐ์สร้างเทคโนโลยีการรับประกันระบบการพัฒนาคารและอื่นๆทั้งได้สุกยู่ตองโซ่การสนองทั่วโลกพัฒนาสู่ทิศทางที่ปลอดภัยกว่าเก่ามีประสิทธิภาพกว่าเก่าความร่วมกว่าเก่าและต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์หลายกว่าเก่าอย่างมั่นเทียงบทรายงานยังซี่ให้เห็นอีกว่ามีแต่เพิ่มทวีตองโซ่การสนองทั่วโลกจึงจะสามารถรับมือกับความเสี่ยงและสิ่งท้าทายอย่างบังเกิดผลเพิ่มทวีความสามารถด้านการประดิษฐ์สร้างใหม่สร้างระบบบริหารตองโซ่สนองทั่วโลกที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่าและช่วยให้เศรษฐกิจโลกรักษาการเติบโตอย่างมั่นเทียงได้มาติดตามข่าวเกี่ยวกับจีนและอาเซียน10ปีแห่งการร่วมมือแม่น้ำลานสร้างแม่น้ำคองได้สร้างความอบอุ่นให้แก่ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท่านผู้ฟังวางบดลมานี่พิธีลงนามในสัญญาการร่วมมือโครงการกองทุนพิเศษแม่น้ำลานสร้างแม่น้ำคองปี2026ได้จัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ของเราโดยมีโครงการดำรงชีวิต7โครงการที่มีมูลค่า3ล้าน3แสนกว่าดอลลาร์ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโครงการดังกล่าวนี้สุ่มใส่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การยกระดับกสิกรรมการคุ้มครองทรัพยากรน้ำสาธารณสุขและการลดพรความทุกข์ยากอยู่ชนบทซึ่งเป็นโครงการน้อยแต่งามที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างความอบอุ่นให้แก่ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในขอบการห่วมมือแม่น้ำลานสร้างแม่น้ำคองนับตั้งแต่ได้รับการสร้างตั้งขึ้นมา2016กลไกห่วมมือแม่น้ำลานสร้างแม่น้ำคองได้กลายเป็นเวทีห่วมมือหลายฝ่ายที่สำคัญในอนุภาคพื้นซึ่งเสื่อมโยงและการสร้างพลังขับเคลื่อนซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบในการห่วมมือกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางสร้างภาษาคมห่วมสตากรรมอาเซียนและเป้าหมายพัฒนาแบบยืนยงขององค์การสหประชาชาติจีนได้สร้างตั้งกองทุนพิเศษแม่น้ำลานสร้างแม่น้ำคองในปี2016และเริ่มปฏิบัติอย่างหอบด้านในปี2017ใน1ทศวรรษที่ผ่านมาลาวได้จะตั้งปฏิบัติโครงการกองทุนดังกล่าวไปแล้วห้อยโครงการมูลค่าหลายกว่า26ล้านดอลลาร์กวมเอาคงเขตต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและได้สร้างการค้ำประกันอย่างเข้มแข็งให้แก่ความคืบหน้าของสังคมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ได้รับการสร้างตั้ง2016เป็นต้นมากลไกร่วมมือแม่น้ำลานสร้างแม่น้ำคองได้กลายเป็นเวทีร่วมมือหลายฝ่ายที่สำคัญในอนุภาค

ื่นซึ่งเสื่อมโยงและเสริมสร้างพลังงานขับเคลื่อนซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบร่วมกันในการสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางการสร้างภาษาคมร่วมสตากรรมอาเซียนและเป้าหมายพัฒนาแบบยืนยงขององค์การสหประชาชาติจีนได้สร้างตั้งกองทุนแม่น้ำล้านสร้างแม่น้ำของใน2016เริ่มปฏิบัติอย่างรอบด้านใน2017ในระยะ10ปีผ่านมานี้ห้อยโครงการดังกล่าวได้สร้างผลประโยชน์ให้แก่เมืองและชนบทของลาวชนบทอยู่หลวงพระบางได้ปราศจากบัญหาน้ำดื่มเปื้อนโดยอาศัยโครงการสาธิตน้ำผู้หวานและโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวนาได้ยกสูงปริมาณการผลิตเสบียงอาหารของลาวและได้สร้างรายรับให้แก่ประชาชนท้องถิ่นแพทย์หมอและพยาบาลอยู่คันหักฐานของลาวได้รับการยกสูงความสามารถในการปิ้นปัวตนเองอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบซึ่งได้พิเศษให้แก่อุดมการแต่หัวทีของการร่วมมือแม่น้ำล้านสร้างแม่น้ำของคือเป้าหมายสุดท้ายของการร่วมมือในภาคพื้นแมนเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนั่นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนจากทางรายการตอนนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจอมใหม่กลับมาฟังการอบรมสนทนากับเพื่อนคนลาวในระยะลมกับเพื่อนลาวจากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน

0: มาถึงระยะลมกับเพื่อนลาวแล้วระยะลมกับเพื่อนลาวก็ติดต่อโทรศัพท์หาเพื่อนคนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี่แหละซึ่งเป็นระยะที่หลายคนนั่นอยากฟังการโอ้ลมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นน้ำกันสำหรับเพื่อนคนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี้ฟังการสนทนานี้ได้จากทางรายการสบายดี
1: เจ้าสบายดีข้าพเจ้าชื่อเท่านูเสียวือไอซงหรือเนาะอยู่ประเทศลาวก็อยู่แขวงเชียงขวางตัวเมืองพลสวรรค์แล้วก็ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่สปป.จีนอยู่ประเทศจีนนี่อยู่แขวงซื่อทวนหรือว่าเสกสวนมหาวิทยาลัยเสกสวนนี่ตอนนี้เป็นเฮียนโถปโถปีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เข้าเฮียนสายถ้าเป็นเราเป็นคือการเฮียนภาษาและนำใช้ภาษาอยู่ยันเชื้อจีนยิ่งยงอยู่ยันเชื้อเนาะ
0: เจ้า
1: แล้วก็ปตีเป็นเจ้าปตีเป็นน้องเฮียนอยู่宁夏呢宁夏边界不空空松炮回族宁夏回族自治区叫
0: 年毕业第一个就有几年然后年到毕业头想想马腾不就把你这笔了吗在西北就不太近呢
1: 乱干们在哈比了已经了比你们马燕有款有南关可燕有马尔维坦亚来上湖有南师范大学呢燕有铺混比你那个真是马到白เรียนอยู่เขตปกครองของนิงเซียครับรวมกันตอนนี้ได้5ปีแล้ว
0: การเรียนภาษาจีนและนําใช้ภาษาจีนอันนี้มันเรียนต่อเนื่องจากภาคเรียนปริญญาตรีบ่หรือว่าเปลี่ยนสายใหม่หรือว่าจังได๋บ่สุฟังเด
1: ้ปีแม่น้องเรียนวรรณคดีภาษาจีนเนาะแล้วก็มันก็เปลี่ยนไปด้วยนึงแหละแต่ว่ามันก็ยังเป็นภาษาอยู่เป็นภาษาระบบภาษาจีนอยู่ฉะนั้นมันก็ได้เปลี่ยนหลาย
0: โอ้
1: เพราะว่าตอบปโทคือมันบ่มีสายว่าเรียนปตีเนาะเลยเลือกเป็นการนําใช้ภาษา
0: เจ้า
1: เลือกสายนี้เอา
0: เจ้าเจ้าการมาเรียนเทื่อนี้นี่ที่เรียนเลือกเรียนสายภาษาและนําใช้ภาษาจีนนี่คิดว่าครอบครัวได้ให้การส่งเสริมการมาเรียนเทื่อนี้คือแนวใดบ่มาเรียนอยู่ประเทศจีนนี
1: ่ต้องเป็นคนมาเรียนบ่หรือว่าภาษาจีนภาษาต่างประเทศเนาะแล้วก็มาเรียนด้วยคนมาของตนเองและพ่อแม่ก็ส่งเสริมหลายบอกว่ามันอย่างก็เย็นอย่างเนาะเลยเลือกเขาใช้ภาษานี้แหละ
0: ก็ถือว่ามีความหวังในอนาคตที่จะนำใช้ภาษาจีนเนี่ยมันคล่องแคล่วในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในอนาคตเนาะอันนั้นก็ถือว่าเฮาวางเอาไว้ท่านจ้ะ 4-5 ปีที่มาใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี่รู้สึกว่าตัวเองนี่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกับแนวคิดจิตใจกับเฮ็ดให้เฮาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ่เฮ็ดให้เฮามีความรับผิดชอบกับตัวเองหลายขึ้นจากเมื่อก่อนที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่มีความแตกต่างกันแนวใดบ
1: ่เจ้ามีโดยเฉพาะเป็นอย่างเฮ็ดให้เฮาความคิดของเฮาแตกต่างจากตอนอยู่ลาวหลายขึ้นและเฮ็ดให้เฮามีความเป็นผู้ใหญ่หลายขึ้นเพราะว่าเฮาได้อยู่นําพ่อแม่เป็นอย่างเนาะก็ต้องได้ลงมือเฮ็ดด้วยตนเองแล้วก็บ่ได้อาศัยพ่อแม่แหละเฮามานี่เราจะมีหยังต้องได้เฮ็ดด้วยตนเองเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่หลายขึ้นมีความรับผิดชอบหลายขึ้นแล้วก็มีความคิดมีคนรับผิดชอบหลายขึ้น
0: การตัดสินใจทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผลหลายขึ้นเนาะ
1: แม่น
0: ความรับผิดชอบตัวตนเองบ่ว่าจะเรื่องการอยู่การกินการไปการมาการนอนการห้ามการเฮียนและการอยู่กับสังคมทั่วไปของประเทศจีนทุกอย่างมันต้องได้เปลี่ยนไปตามสภาพการต่างๆอันนี้ก็เฮ็ดให้เฮามีประสบการณ์แล้วก็เข้มแข็งขึ้นที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนแบบนี้
1: ครับแม่นแล้ว
0: มีความแตกต่างกันแนวใดบ่ระหว่างตอนเฮียนปริญญาตรีที่อยู่นิเซียและมาเฮียนปริญญาโทอยู่ทางเสส่วนนี่นะสถานที่การเฮียนแม้กระทั่งสังคมทั่วไปมีความแตกต่างกันบ่ตามเฮาเบิ่งในสายตาเฮา
1: ดูว่าก็มีความแตกต่างกันหลายคืออยู่แขวงแต่อยู่เขตปกครองของนิเซียนั้นมันจะเป็นคนชนเผ่าหลายเนาะแล้วก็บ่ได้พัฒนาท่ออยู่แขวงเสส่วนตรงนี
0: ้แ
1: ล้วอยู่คุณเด้ก็คือคนที่อยู่พื้นเขาจะแปลว่าจะใส่ใจหรือครูอาจารย์แล้วหมู่เพื่อนหรือว่าครูอาจารย์เขาจะใส่ใจกับนักศึกษาตั้งประเทศหลายพวกแต่เข้ามาข้อนี้รู้สึกว่าครูอาจารย์เขาพวกใส่ใจแหละให้กับนักศึกษาหลายมันอาจจะเป็นเพราะว่านักศึกษาหลายแต่ว่ามันก็บ่เป็นหยังดอก
0: เอาก่อนพักฟังเพลงจากทางรายการอยากให้เราสู่ฟังเติมเนาะบ่อนทําบ่อนเฮียนบ่อนอยู่บ่อนเซาที่เฮากําลังทําโรงเฮียนอยู่นี่เป็นจังได๋ก็กว้างใหญ่สะอาดงามตามีความปลอดภัยห้องเรียนได้มาตรฐานแนวใดจังได๋บ่เว้าสู่ฟังแน่เนาะ
1: คือมหาวิทยาลัยเสกสวนเนาะก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีว่าอยู่ในประเทศจีนนี่คือจัดอันดับอยู่15 16นั่นน่ะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดี แล้วก็อยู่ในครอบเขตของเรียนจักกว้างใหญ่หลายตึกเรียนคืออาคารเรียนก็ดีหลายห้องพักเพราะเขาที่เขาจัดให้นักศึกษาต่างประเทศมันจะดีกว่าห้องนักศึกษาจีนเนาะ
0: จ้
1: าอาจารย์เขาจะมีการนโยบายให้นักศึกษาต่างประเทศหลายกว่านักศึกษาจีนคืออยู่ในห้องพักของเขา
0: oh.
1: นักศึกษาต่างประเทศครับจะมาอยู่ได้ห้องนึงละสองคนแล้วก็เตียงนอนบ่หรือว่ามีห้องน้ำหรือว่ามีห้องครัวอยู่ในห้องนะนักศึกษาต่างประเทศสามารถแต่งกินเองได้แต่ว่านักศึกษาจีนแมนเขาจะได้กินอาหารเขาไม่สามารถแต่งได้เขาต้องได้ไปกินอยู่ห้องอาหารว่าใน

0: 依赖呢个战后，你那就摆到那是啥当问题？
1: 叫叫叫，ที่อยากถามเติมคือเรื่องเบี้ยเลี้ยงนะบางคนก็ว่าเงินเดือนได้เดือนเมื่อเดือนจึงได้เด้หรือว่าได้ก่อนเบสิกก็แล้วแต่อันเรื่องเบี้ยเลี้ยงนี่เขาได้ปกติอยู่บ
0: ่ตอนนี้เป็นยูเครนมามหาลัยนี่มันยังน้องยังบ่ได้เพราะว่าเฮ็ดบัตรธนาคารค่ะก็เฮ็ดได้บัตรธนาคารฉะนั้นต้องรอเดือน10นั่นแหละอาจารย์จะส่งให้แต่ว่าตามที่ถามจุรุ่นไอ้เขาว่าก็ปกติอยู่ธรรมดาแล้ววันที่
1: 15 16จันจะส่งให้ละโอ้เจ้าเฮาก็ดีใจแล้วซั่นน่ะตอนเรียนปริญญาตรีหั่นเบี้ยเลี้ยงนี่ก็ได้ได้ปกติเนาะ
0: เจ้าได้ปกติ
1: กุ้มอยู่กุ้มกินอยู่บ่พอใช้พอจ่ายอยู่บ่
0: เจ้าพอใช้อยู่ตอนน้องเรียนตีก็ได้คืนโรงเรียนของหญิงเชียเนาะแต่ว่าเบี้ยเลี้ยงนั้นก็ได้ส่ง 1,500 หยวน
1: เจ้า
0: ก็ถือว่าพอใช้พอกินแล้วตอนนี้มันต่อโปรโทรแล้วก็เพิ่มไป500เดือนนึงได้ 3,000 หยวนแต่ว่าพอใช้พอกิน
1: ถ้า
0: ว่าเขาประหยัดเขาก็ยังสามารถเก็บได้อยู
1: ่แม่นแล้วเชื่อมั่นอยู่ดอกเนาะคนลาวเฮานี่มีเหตุมีผลในการใช้จ่ายวันระดับ 3,000 หยวนนี่ไปประหยัดได้แน่นี่หลังจากจบการทําการเฮียนกับเมื่อก็พอได้ซื้อได้ขายพอได้เป็นทื่นเป็นฮ้อนให้กับตนเองอยู่ได
0: ้แม่นๆ
1: ครับครับเอาเฮาพักฟังเพลงหน่อยนึงจักหน่อยลมกันต่อพักฟังเพลงจากทางรายการ

าเจ้าแม่นนักศึกษาข้าเจ้าแม่นนักธุรกิจข้าเจ้าแม่นนักศิลปินข้าเจ้าแม่นคนลาวที่ดำลงชีวิตอยู่จีนข้าเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซื่นอยู่จีนแต่ข้าเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำลงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนFM 93 MHz

ยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนลาวท่านผู้ฟังลมกับเพื่อนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ทั้งแขวนเสส่วนก็มีความเบิกบานมวลซื่อเนาะได้วางแผนอนาคตคือแนวใดกับการทําการเฮียนเทื่อนี้นี่คิดว่าการมาเฮียนแบบซี้นี้เฮาเพื่ออนาคตแนวใดเฮา

0: ใช้ในการทำการเฮียนโดยเฉพาะเป็นการนำใช้ภาษาจีนเฮียนภาษาจีนเฮียนนี่แม่นเฮาเฮียนปุ่นกับคนจีนเลยบ่หรือว่ามีแต่คนสายนี่มีแต่คนต่างประเทศอยู่ในห้องเฮียนเดียวกัน
1: เฮาเฮียนนำกับคนจีนเลยนักศึกษาต่างประเทศเป็นส่วนน้อยเนาะเพราะหนึ่งคือสายที่น้องเฮียนเนี่ยนักศึกษาต่างประเทศมีก็ประมาณ 4-5 คนน่ะอยู่นั้นก็คนจีนหมดเลยมันแบ่งเป็นสั้นสั้นเฮียนคือมีบรรสายเนาะหน่วยกิจเนาะมันจะต่างกันคือบางหน่วยกิจเฮาก็นักศึกษาจะฮอ 50-60 คนแต่บางหน่วยกิจก็30-40เป็นแบบนี
0: ้โอ
1: ้บ่ได้แต่ว่าปกติเลย
0: จ้ะจ้ะจ้ะอืมเอาไปได้ก็ขอให้ตั้งใจสู้สน3ปีแล้วเนาะในการเรียนปริญญาโทจึงจะจบ
1: เจ้าแม่นแล้วเจ้า
0: 3ปีเส้นทางที่บ่ไกลแล้วก็บ่ใกล้แต่ก็ต้องได้เดินต้องได้แล่นต้องได้ย่างบางครั้งก็ย่างบางครั้งก็แล่นเมื่อยหลายก็นั่งพักคือกันในเรื่องเรียนนี่ก็ได้แม่นบ่แนวนั้นบ
1: ่ครับแม่นแล้วคือว่ากันยากหลาย
0: เอาจริงโอ้แบบบางเทื่อมันเมื่อยแฮงแบบนี้มันก็ต้องได้นั่งพักไปเพื่อทบทวนเพื่อเอาเหงื่อเอาแฮงเด้การเรียนคือกับการแข่งกีฬาคือกันมันก็คล้ายๆคือกันนั่นแหละ
1: เจ้าเจ้า
0: ก็ถือว่าบ่แม่นเรื่องง่ายที่จะเรียนจบในระดับปริญญาตรีปริญญาโทบางคนก็จบปริญญาเอกจบด็อกเตอร์ไปเราหลายคนได้มีความสามารถในการทำการเงินกับรายเงินใครแล้วก็เรื่องสุขภาพเนี่ยเพราะฉะนั้นสำหรับตัวน้องเองนี่มีวิธีการเรียนภาษาจีนให้เข้าใจไวให้รู้ภาษาจีนไวนี่เขามีวิธีส่วนตัวของเขาในใดบ่เพื่ออยากจะซื้อให้รุ่นน้องหรือว่าเพื่อนหรือว่ารุ่นอ้ายก็แล้วแต่ที่สนใจอยากจะเรียนภาษาจีนแบบนี้นะเขามีวิธีในใดบ่
1: สำหรับตัวน้องแมนการเรียนภาษาจีนหรือว่าเรียนภาษาต่างประเทศคือนะน้องเป็นคนที่มักจะอ่านคือเขาจะบ่อ่านเรียนแต่สายที่เขาเรียนหรือว่าพื้นที่เขาเรียนเท่านั้นน้องมักจะอ่านซื้อพื้นแบบเขามักอ่านพื้นแบบใดหรือว่าอ่านอย่างก็ตามนะน้องเป็นคนมักอ่านหลายดังนั้นการอ่านจะเฮ็ดให้น้องสามารถนำใช้คำศัพท์จื้อได้คำศัพท์หรือว่าเฮ็ดให้เขามีความพูดหลายขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็วิธีเรียนของน้องคืออ่านให้หลายๆเท่านั้น
0: อันนี้มันเคล็ดลับส่วนตัวเนาะคืออ่านให้หลาย
1: ๆเจ้าครับ
0: โอ้เจ้า
1: เจ้าแม่นเรา
0: เจ้าเออมันก็สิแตกต่างกันเนาะเฮียนปอตีกับมาเฮียนปอโทนี่เฮียนปอตีแนวนึงมาเฮียนปอโทนี่ก็สิลงลึกกันคนคั่วและหลายคั่วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นเราเฮียนปอโทนี่มันการอ่านก็ต้องได้เพิ่มหลายขึ้นอีก
0: อืมศัพท์วิชาการก็สิหลายขึ้นได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ
0: ้
1: า
0: ก็ขอให้ม่วนซื่นในการทำการเฮียนหั่นแหละเนาะสำคัญกับรักษาสุขภาพบ่ให้เจ็บให้ป่วยมีเพื่อนคนจีนคนต่างประเทศหลายๆเพื่อที่จะช่วยเฮาในการทำการเรียนครูอาจารย์ก็คือกันเพิ่นก็เป็นหลักเป็นแรงเพิ่นก็สำกับเป็นพ่อเป็นแม่เฮาผู้ที่2แล้วเด้เอามาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนบ่สิสรุปแล้วการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่เป็นจังได๋มีความสุขอยู่บ่มีความม่วนซื่นอยู่บ่และเห็นจีนมีการพัฒนาแนวใด
1: ก็รู้สึกดีเนาะก็มาเห็นประเทศเขาพัฒนาเดการใช้ชีวิตก็คือว่าดีหลายแต่ว่าอันนึงคือบ่ได้กลับบ้านโดนแล้วก็มีความคิดฮอดบ้านพ่อพ่อแม่หลายอยากกลับบ้านที่สุดละตอนนี้นะ
0: เจ้า
1: ถามว่าใช้ชีวิตมีความสุขอยู่บ่ก็มีความสุขอยู่เพราะว่าประเทศเขานี่ใช้ชีวิตหรือว่าการไปมาน่ะมันสะดวกหลายอย่าป้าถึงพ่อแม่หรือว่าป้าถึงประเทศเราเขาเนี่ยคิดฮอดอาหารเราหลายคิดฮอดพ่อแม่ท้องบ้านเมืองอากาศนะยืนบ้านเฮาจุกมู่หรือว่ารุ่นอ้ายรุ่นน้อง
0: เอาทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนขอบใจครับนูเซียวเวอร์ดอกที่สละเวลาเข้าร่วมรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนโอ้ล้มสนทนากันก็หลายเรื่องแล้วก็หวังยังยิ่งว่าการศึกษาเท่านี้จะสร้างให้น้องเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถสุดท้ายในชีวิตก็ต้องมีรายได้ให้กับตนเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่ในอนาคตขอขอบใจหลายๆที่ขอความรายการขอบใจเด้อ
1: เจ้าขอบใจขอบใจ
0: เจ้าขอบใจหลายๆสวัสดี

0: ไหลอย่าซอกหูวัฒนธรรมจีน
1: มาถึงระยะตอนท้ายรายการแล้วท่านผู้ฟังระยะท้ายรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนนี้คือได้นำเสนอตอนต้นรายการแล้วว่าจะให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้ให้ท่านฮู้เกี่ยวกับยกชาวจีนมีสำนวนปู่ฮานว่าเงินคำบอกราคาได้ยกหรือหยีตั้งราคาบ่ได้คำและยกตั้งเป็นสิ่งล้ำค่าแต่เป็นหยังเครื่องยกประเมินค่าบ่ได้ความจริงแล้วสาเหตุก็ย้อนยกมีความผูกพันกับวัฒนธรรมจีนและมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 7,000 ปีแล้วชาวจีนถือว่ายกเป็นสิ่งตกผึกจากสวรรค์และแผ่นดินเบิ่งจากผิวยกเฮ็ดให้เฮารู้สึกได้ถึงความนุ่มนวลและปิติแต่แท้จริงแล้วเนื้อยกมีความแข็งสูงซึ่งทั้งสวยงามใช้ประโยชน์ได้และถือเสื่อว่ายกสามารถนำเอาความสุขสิริมงคลให้ผู้คนได้หินยกหาได้ยากหลายจึงมีราคาแพงยกมักจะถือแกะสลักเป็นเครื่องบูชาเครื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเจ้าชีวิตขุนนางชั้นสูงยกถือเป็นสัญลักษณ์แสดงฐานะในสมัยบูฮานชาวจีนนิยมใช้ยกเปรียบเทียบถึงผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยเห็นว่าผู้ดีต้องครอบครองยกถ้าบ่มีเหตุพิเศษก็บ่ควรถอดเครื่องยกออกจากตัวสั้นต่อมาประชาชนก็พากันนิยมกับการแต่งกายด้วยเครื่องยกเพื่อป้องกันความอัปมงคลและสิ่งเสียหายยกยังมีคุณค่าสูงต่อการรักษาสุขภาพยกขาวได้เฮ็ดให้จิตใจสงบและรักษาสมาธิได้ยกอาเกตช่วยขับฮ้อนและเฮ็ดให้สายตาดีขึ้นเพราะว่าในหินยกนั้นมีแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกายมนุษย์หลายชนิดซึ่งล้วนแต่มีผลดีต่อสุขภาพสำหรับผู้ที่ครอบครองยกแห่ยกนี้จะซึมเข้าตัวผ่านผิวหนังและตามตำแหน่งจุดฝังเข็มในสมัยราชวงศ์ฮั่นชนชั้นสูงในสังคมยังนิยมหับประทานผงยกเพื่อบำรุงสุขภาพยกสามารถรักษาสุขภาพได้ร่างกายมนุษย์ก็สามารถเลี้ยงบำรุงยกได้เช่นกันเพราะยกดูดซับไขมันและความร้อนจากร่างกายแล้วมีผลเฮ็ดให้สีสันความงามและความสดใสของผิวพรรณเปลี่ยนแปลงไปต่างสาวจีนสมัยบูฮานจึงเชื่อกันว่ายกมีชีวิตจิตวิญญาณปัจจุบันเครื่องยกยังคงเป็นเครื่องที่มีคุณค่าที่ผู้คนต่างใฝ่หาเพื่อมาครอบครองสวมใส่ตั้งแสดงเก็บสะสมและมอบให้ผู้อื่นเหรียญรางวัลในกีฬาโอลิมปิกปักกิ่ง2008ด้านหนึ่งเป็นโลหะต่างประเภทรางวัลเส้นคำเงินทองอีกส่วนหนึ่งด้านหลังแมนเอายกมาประดับใส่อย่างสวยงามนับเป็นของขวัญที่พิเศษสุดที่จีนมอบให้นักกีฬาทั่วโลกที่ท่านฟังจบไปนั้นปฏิสัพได้นำเสนอท่านได้ฟังปิดท้ายรายการในระยะซอกหู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนเกี่ยวกับยกหลายคนคนลาวก็มักนิยมสะสมยกบางคนก็มีปลั๊กแขนยกใส่คอยกแหวนยกและอื่นๆเนาะซึ่งยกนี่ก็มีราคาแพงและมีประวัติความเป็นมา 7,000 กว่าปีแล้วสำหรับอยู่ประเทศจีนเรื่องนี้บ่แม่นธรรมดาท่านสามารถซอกหู้ประวัติต่างๆเกี่ยวกับยกที่มีคุณค่าต่อการสะสมต่อผู้ที่ครอบครองได้คือแนวใดก็สามารถซอกหู้ได้ตามเอกสารทั่วไปเนาะขอบใจทุกการที่เกียรติที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนหลายเรื่องราวนำเสนอท่านได้ฟังมื้อนี้โอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้พบกันใหม่มื้อนี้อภิษักลาไปก่อนโชคดีใจเจียน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: เพื่อนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: และอย่าเจริญของฮวงเต้คางซียงเจิ้งและเฉียนหลงในเวลาฮวงเต้คางซียงเจิ้งและเฉียนหลงของราชวงศ์ชิงปกครองประเทศระดับพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสูงที่สุดคือมีความเจริญหงเหืองและมั่งคั่งเข้มแข็งกว่าย้ำใดหมดและอย่านี่ถือเอิ้นว่าและอย่าเจริญคางเฉียนคางซีแมนฮวงเต้ที่ครองราชบัลลังก์โดดที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนก็แมนฮวงเต้ที่มีความปีศาจสามารถที่สุดของราชวงศ์ชิงในเวลาฮวงเต้คางซีสืบทอดบัลลังก์ในปี1661พระองค์ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เวลานั้นการปกครองของราชวงศ์ชิงยังบ่มั่นคงเถื่อพวกขุนนางเก่าของราชวงศ์หมิงหวังอยากฟื้นฟูราชวงศ์หมิงสภาพอันตรายที่สุดเพื่อผ่อนคลายความขัดแย้งกันและให้ได้สถานการณ์การเมืองมั่นคงฮวงเต้คางซีกำหนดแนวคิดปัสญะสำนักคงชื่อเป็นแนวคิดทางการแต่งตั้งเซาเผาฮานเป็นเจ้าหน้าที่

ีและส่งเสริมวัฒนธรรมเผ่าพันธุ์ภายใต้การส่งเสริมของพระองค์ได้เหียบเหียงวจนานุกรมข้างสีพระองค์ยังสั่งให้ผู้เสื้อถือศาสนาคริสต์ไปวัดแทกอยู่แห่งต่างๆแล้ววาดแผนที่สมัยข้างสีควงเทข้างสียังเอาใจใส่ที่สุดน้ำการผลิตกสิกรรมและใส่มาตรการต่างๆเพื่อลดพรภาระของสาวกสิกรเหตุใดเศรษฐกิจที่ถูกส่งข้ามทำลายนั้นได้รับการฟื้นฟูอย่างว่องไวพระองค์ยังลงไปกวดการอยู่แห่งต่างๆเรื่อยๆเพื่อซอกหู้สภาพความทุกข์สุขของประชาชนควงเทข้างสียังได้ดับศูนย์การกบฏของอูซานกล้วยกั่งจิงจงและสร้างเขอสีปราบปรามการเคลื่อนไหวแบ่งแยกประเทศของมองโกลและทิเบตเอาไต้หวันคืนมาจากคนหุ่นหลังของเจิ้งเฉิงกงต่อสู่ต้านรัสเซียพระเจ้าซาร์สองเถื่อคัดขวางการขยายอาณาเขตของพระเจ้าซาร์รัสเซียเพื่อบักษาพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของดินแดนราชวงศ์ชิงพวกในคังซีมีคุณงามความดีหลายที่สุดต่อความเป็นเอกราชของประเทศชาติในระยะฮวงเต้คังซีของราชเศรษฐกิจสังคมพัฒนาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขควงเทยงเจิ้งของราชเป็นเวลาสั้นแต่พระองค์ได้ปรับปรุงการนำไส้เสนาอามาตย์และเอาใจใส่น้ำการไส้เสนาอามาตย์ที่มีความสามารถเน้นหนักเหตุเวียกตัวจริงให้ได้เศรษฐกิจสังคมของราชวงศ์ชิงสืบต่อรักษาเสถียรภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องควงเทเฉินหลงเป็นลูกชายของยงเจิ้งภายหลังขึ้นของราชในปี1735แล้วได้ส่งเสริมให้ชาวนาซับซ้าวดินเหื้อจัดตั้งการยกย้ายประชาชนเอาใจใส่น้ำการผลิตกสิกรรมลดและยกเว้นภาษีของสาวนาหลายเทียพระองค์ได้ปรับปรุงการพัวพันอันเข่งตึงระหว่างราชสวังกับเจ้านายและเจ้าที่ดินท้องถิ่นที่ก่อขึ้นในระยะฮวงเต้ยงเจิ้งของราชล้มโทษเสนาอามาตย์ที่จับกุมกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวปรับปรุงทันแถวเสนาอามาตย์พระองค์ยังได้ดำเนินการปฏิรูปทั้งการเมืองและศาสนาต่อทิเบตเสริมสร้างการบริหารตอติเบตเหตุใดประเทศที่มีหลายชนเผ่าที่เป็นเอกภาพกันนั้นพัฒนาไปสู่ยุคใหม่ในระยะฮวงเต้เฉียนหลงของราชเศรษฐกิจของราชวงศ์ชิงพัฒนาหลายพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวสังคมเข้าสู่ระยะที่เจริญหงเหืองและมั่งคั่งเข้มแข็งที่สุด

当。浦武当当有帕德文多西洋尼亚空旷湖北每年内本萨克斯汤萨斯纳岛提米斯西洋浦尼水岩米转浦内内接十种内转浦吞岛คือจอมภูเสาฟ้าหรือเทียนจู่ฟงสูง 1,612 เมตรปัจจุบันภูอู่ตังได้ถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าอยู่ในบัญชีไลซือมรดกวัฒนธรรมภูอู่ตังมีทิวทัศน์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างหลากหลายต้นต่อมี3สะ9ปอน้ำ9น้ำสาง10หนอง10หิน11ธรรมเซาซีธรรม36นาผาและ72จองภูวัดศาสนาเต่าที่มีขนาดใหญ่อยู่ทั้งภูแมนซิงมหัศจรรย์ในประวัติสถาปัตยกรรมบูฮานของจีนหอคำที่สร้างอยู่ทั้งจองภูเสาฟ้ามีน้ำหนักประมาณ90ตนแมนหนึ่งในสิ่งก่อสร้างด้วยทองที่ใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบันในระยะปีเจินกวนคือแต่ปี627ทอดปี649หลี่ซื่อหมินฮ่องเต้ไทจงของราชวงศ์ถังในสร้างวัดผามังกรหรืออู่หลงซือทอดราชวงศ์ซ่งศาสนาเต่าอยู่ผู้อู่ตังที่หับใส่พระบรมวงศานุวงศ์โดยกองนักเป็นหู้เป็นทางขึ้นโดยพื้นฐานทอดราชวงศ์หมิงศาสนาเต่าของผู้อู่ตังมาถึงสมัยที่เจริญหงเหืองที่สุดกลายเป็นวัดของพระบรมมหาวงศานุวงศ์ที่สูงสุดและเป็นใจกลางของศาสนาเต่าในทั่วประเทศผู้อู่ตังแม่นแรงกำเนิดของกังฟูอู่ตังมวยไทยอีอู่ชิงอู่ตังมีชื่อเสียงภายในประเทศและต่างประเทศมหาอาจารย์จางซันฟงแม่นผู้ที่เฮ็ดให้ผู้อู่ตังขึ้นซื้อลือน้ำอย่างแท้จริงกังฟูอู่ตังที่พันประดิษฐ์สากนั้นมีชื่อเสียงเท่าเทียมกับกังฟูเซาหลิงกังฟูอู่ตังมีการพัวพันลึกซึ้งที่สุดกับศาสนาเต๋าซึ่งเก่งในด้านเอาชนะความแข็งด้วยความอ่อนบุกโจมตีหลังคู่แข่งขันมันเป็นฝ่ายหนึ่งที่เอื้อนว่ากังฟูภายใน

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

นักบูฮานนักคดีเคยได้พบเครื่องปั้นดินเผาที่ไซเหล่าในวัฒนธรรมอาร์ดีโถเมื่อ 4,000 ปีก่อนนี่ยังเยือนว่าในเวลานั้นก็มีคนลืมกินเหล่าแล้วในประวัติศาสตร์จีนมีนิทานเกี่ยวกับเหล่าหลายเช่นนักบีเถาเวียนหมิงของราชวงศ์จีนเมื่อใดก็ขาดเหล่าบ่ได้นักบีผู้ยิ่งใหญ่คือหลี่ไปในราชวงศ์ถังสามารถเขียนกบี100บทภายหลังตื่มเหล่าแล้วและอื่นๆจีนเป็นประเทศที่เน้นกิริยามารยาทเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีกฎระเบียบยกตัวอย่างคือตื่มเหล่าก็มีเรื่องที่ม่วนหลายเรื่องตัวอย่างคือในงานเลี้ยงถ้าอยากแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสหรือเจ้านายผู้น้อยก็จะเป็นเจ้าการยกจอกเสริญผู้อาวุโสกว่าตื่มก่อนดื่มเหล้าสองคนต้องตำจอกเพื่อแสดงความสนิทแนมในเวลายกจอกผู้น้อยบ่ให้ยกจอกสูงกว่าผู้อาวุโสนี่แม้เพื่อแสดงความเคารพผู้ที่เป็นเจ้าการเสือนยกจอกนั้นจะดื่มเหล้ามดจอกเพื่อแสดงความจริงใจของตนเวลาคนจีนดื่มเหล้าโดยทั่วไปแล้วทั้งล้มกันทั้งดื่มจะมีบรรยากาศมวนซื่นหลายบางเทื่อเพื่อเพิ่มบรรยากาศยังตั้งคำทวายกันอีกที่จริงแล้วก็เป็นเกมสนิดหนึ่งเกมที่ต่างกันจะมีกฎระเบียบที่ต่างกันผู้ที่เสียในการดิ่งเกมต้องกินเหล้าเกมตื่มเหล้าของปัญญาชนบูฮานส่วนหลายแม่นตอบกวีหรือตอบคติครูเหล้าที่มีชื่อเสียงของจีนมีหลายชนิดตัวอย่างคือเมาไทอู่เหลียงเย่คือเหล้าที่เฮ็ดด้วยพืช5ชนิดเหล้าฝนจิ๋วเหล้าใบไม้ไผ่เขียวเหล้าลู่เจาเหล้าถวายกูจิ๋งและอื่นๆล้วนได้มีชื่อเสียงในโลก

แม่น้ำยางซีเกียงแหล่งกำเนิดของแม่น้ำยางซีเกียงอยู่จอมภูหิมะคือลาตันตงซึ่งเป็นจอมภูหลักของสายภูทั้งกุลาที่ภูเพียงชิงไห่ทิเบตไหลผ่าน11แขวงกำแพงนครและเขตปกครองตนเองคือแขวงชิงไห่เขตทิเบตแขวงเสสวนยืนนานกำแพงนครจุงกิงแขวงฮู้เป่ยฮู้นานจางซีอันฮุยจางซูและกำแพงนครเสียงไห่สุดท้ายก็ไหลเข้าสู่ทะเลจีนตะเวนออกมีความยาวทั้งหมด 6,300 กว่ากิโลเมตรแม่แม่น้ำใหญ่ที่สุดของจีนและอันดับ3ของโลกและยาโต๊ะของแม่น้ำยางซีเกียงในยานเหนือใหญ่หลายน้ำไหลไว้ไหลผ่านห้องผู้หลายแห่งเช่นห้องผู้เสือเต้น3ห้องผู้และอื่นๆไหลออกจาก3ห้องผู้แล้วก็เข้าสู่เขตทงเพียงที่อยู่ยานกลางแห่งนี้น้ำกว้างกว่าเก่าและไหลซ่าลงบอนคดเลี้ยวสาขาและบึงนองก็เพิ่มหลายขึ้นซึ่งเป็นจุดพิเศษของเขตนี้ส่วนยูนยานใต้ดินทั้งต่ำทั้งเพียงน้ำกว้างและเลิกแมนบอนที่มีผลผลิตข้าวและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์เมื่อไหลฮอดปากน้ำเข้าสู่ทะเลแม่น้ำกว้างถึง80-90กิโลเมตรเลี้ยวเบิ่งสุดสายตาน้ำกับฟ้าเสื่อมเข้าเป็นสีเดียวกันงามที่สุดบึงหนองน้ำเจิดส่วนหลายของจีนอยู่เขตยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีทรัพยากรพลังน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่เขื่อนเกือโจป้าและสามหอมผูล้วนแต่ได้สร้างหงไฟฟ้าน้ำตกแม่น้ำยางซีเกียงยังมีคุณค่าสูงในการเดินเหือถือเอื้อนว่าทั้งน้ำขามทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่สองฝั่งสวยงามและมีบูหารสถานลายเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจพัฒนาตัวเมืองใหญ่ต่างๆเซียนเซียงไฮ้นานกิงอู่ฮั่นและจงกิงเป็นต้นล้วนแต่อยู่แห่งนี้

จู่ชงจื้อนักคณิตศาสตร์จู่ชงจื้อเป็นคนในสมัยราชวงศ์ซ่งและฉีของราชวงศ์ไต้ในเวลายังหนุ่มเพิ่นก็มีความหู้หลายมักคณิตศาสตร์ยังมักค้นคว้าดาราศาสตร์ผลงานใหญ่ที่สุดของจู่ชงจื้อแม่นอยู่ในด้านคณิตศาสตร์เพิ่นได้คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนอย่างแม่นยำสมควรอัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแม่นอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่าศูนย์กลางในสมัยบูฮันของจีนก็ฮู้คำนวณเรื่องนี้แล้วแต่ตัวเลขบ่แม่นยำปานใดจู่ชงจื้อได้สรุปบทเขียนของคนหุ่นก่อนตกลงนำใส่วิธีตัดรูปวงหมุนของเหลียวหุยในสมัยสามก๊กมาคิดไล่อัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแต่ว่าเครื่องมือคิดไล่ในคราวนั้นแม่นไม่ถอนน้อยต่อการคิดไล่ตัวเลขที่มีเก้าเลขนั้นต้องคิดไล่หลายกว่าห้อย30เทื่อและมักผิดจู่ชงจื้อคิดไล่เทื่อหนึ่งต้องเฮ็ดซ้ำคืน2เทื่อเป็นอย่างน้อยจนฮอดผลการคิดไล่ของแต่ละเทื่อคือกันหมดผ่านการคิดไล่อย่างดุมันอดทนในที่สุดเพิ่นก็คิดไล่ได้อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนแม่นอยู่ระหว่าง 3.1415926 กับ 3.1415927 จู่ชงจื้อแม่นนักวิทยาศาสตร์ผู้ทำอิฐของโลกที่คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนให้ถึง7ตัวเลขหลังสุดจนฮอดศตวรรษที่15นักคณิตศาสตร์ของอาหรับทีซือวาอันคาซีและฮอดศตวรรษที่16นักคณิตศาสตร์ของฝรั่งทีซือวาเวียเตทั้ง2คนได้คิดไล่อัตราส่วนดังกล่าวให้ถึง16ตัวเลขหลังสุดซึ่งลืนไกจู่ชงจือนอกนี้จู่ชงจือยังได้เหยียบเพียงผลการค้นคว้าคณิตศาสตร์ของเพิ่นที่ใส่ซือวาจุ้ยสู้ในราชวงศ์ถางได้ใส่ปื้มหัวนี่เป็นปื้มแบบเขียนคณิตศาสตร์ต้นต่อ

0: ปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป
2: จินซีฮงเต้ฮงเต้องค์ทําอิฐของจีนจนมาฮอดปี770ก่อนค.ศ.ฉินจึงถูกตั้งเป็นแคว้นหนึ่งอยู่ภาคตะวันตกของจีนซึ่งมีอาณาเขตบ่กว้างใหญ่ปานใดกำลังก็บ่เข้มแข็งจึงถูกแคว้นอื่นๆที่อยู่ภาคกลางของจีนประมาทมาโดยตลอดแต่ว่าหลังจากซังยังดำเนินการปฏิรูปแล้วกำลังของแคว้นนี้นับมือนับเข้มแข็งขึ้นบ่ดอนก็กลายเป็นหนึ่งในบรรดา7แคว้นที่เข้มแข็งในสมัยจ่านกัวหลังจากหญิงเจิ้งปกครองแคว้นแล้วได้ก่อสงครามขนาดใหญ่เริ่มแต่ปี230ก่อนค.ศ.ใช้เวลา10ปีได้เหยียดของแคว้นหานเจ้าเว่ยสู่เยี่ยนและฉีและท่อนโฮมทั่วประเทศในปี221ก่อนค.ศ.หญิงเจิ้งใฝ่ฝันว่าการปกครองของราชวงศ์ฉินจะมีตลอดไปก็อั้นตนเองเป็นสื่อหวังตีแปลว่าฮวงเต้องค์ทําอิฐแล้วสามารถที่ได้ลูกหลานของตนสืบต่อไปอันว่าองค์ที่สององค์ที่สามตลอดฮอดพันองค์หมื่นองค์ฉะนั้นในประวัติศาสตร์อั้นหญิงเจิ้งเป็นจินซีองเต้ซึ่งได้ปกครองแต่ปี259ฮอดปี210ก่อนค.ศ.หลังจากจินซีอองเต้ทอนโฮมประเทศจีนแล้วได้ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อให้ได้ความเป็นเอกภาพนั้นมั่นคงอยู่ศูนย์กลางได้ตั้งตำแหน่งต่างๆเช่นอุปราชยู่สือต่าฟูที่เป็นตำแหน่งติดตามคุ้มครองเสนาอามาตต่างๆและไทเว่ยที่เป็นเสนาอามาตคุ้มครองการทหารที่สูงสุดและอื่นๆอุปราชจะช่วยเจ้าชีวิตบริหารประเทศและ3ตำแหน่งดังกล่าวล้วนแต่แม่นเจ้าชีวิตแต่งตั้งอยู่ท้องถิ่นได้ยกเลิกระบอบแต่งตั้งแคว้นที่ปฏิบัติมาแต่ราชวงศ์ซังและโจวหันมาปฏิบัติระบอบเมืองคือขีดแบ่งทั่วประเทศให้เป็น36เมืองต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น40กว่าเมืองจากเมืองลงมาแม่นเขตเจ้าของเมืองและเขตก็แม่นเจ้าสิเวตเป็นผู้แต่งตั้งโดยกงเมื่อเป็นแนวนี้แล้วเจ้าสิเวตก็ได้กำสิทธิ์ปกครองแห่งต่างๆทั่วประเทศนั้นอยู่ในกับมือตนเองหลังจากจินซีอองเต้ทอนโฮมทั่วประเทศเป็นเอกภาพกันแล้วก็ได้โฆษณาเผยแพร่กฎหมายต่างๆของแคว้นฉินไปปฏิบัติในทั่วประเทศซึ่งคิดให้ระบบกฎหมายของทั่วประเทศทอนโฮมเป็นระบบกฎหมายของแคว้นฉินในสมัยจ่านกัวมาตรฐานการวัดแทกและการสร้างในแคว้นต่างๆบ่คือกันจึงซีอองเต้ทอนโฮมมาตรฐานเหล่านี้ให้เป็นเอกภาพกันซึ่งได้สุขอยู่การพัฒนาเศรษฐกิจราชวงศ์ฉินยังได้คิดให้สกุลเงินเป็นเอกภาพกันโดยกำหนดว่าเอาเงินหุบม้อนและหูสี่เหลี่ยมอยู่กลางที่เป็นสกุลเงินของแคว้นฉินนั่นเป็นเงินที่ใช้เป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศทางนี้มีผลประโยชน์หลายต่อการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเศรษฐกิจระหว่างชนเผ่าต่างๆในเขตต่างๆแต่นั่นมาเงินของทุกราชวงศ์ล้วนแต่เอาแบบของราชวงศ์ฉินในขั้นพื้นฐานจินซีอองเตนยังได้ออกคำสั่งให้ทอนโฮมตัวหนังสือให้เป็นเอกภาพกันกำหนดเอาแบบตัวเขียนเฉาจวนที่ง่ายขึ้นแล้วนั้นเป็นแบบตัวเขียนมาตรฐานและสั่งให้ใช้ในทั่วประเทศหลังจากนั้นก็ได้ปรากฏมีแบบตัวเขียนลี่ซู่ที่เขียนง่ายกว่าเฉาจวนแบบตัวเขียนขายซู่ที่เป็นแบบตัวเขียนมาตรฐานในปัจจุบันก็แมนรับปั๊บมาจากลี่ซู่เมื่อตัวหนังสือแบบเอกภาพกันแล้วได้สุขยู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในปี213ก่อนค.ศ.อุปราชลี่ซื่อเห็นว่าเมื่อประชาชนอ่านปื้มบุหารเซนกับก่อนประวัติศาสตร์และอื่นๆแล้วก็ฮู้น้ำความฮู้จากปื้มมาวิจัยเรื่องต่างๆของศาสตร์บ่มีผลดีต่อการปกครองของราชวงศ์ลี่ซื่อเสนอว่า นอกจากปื้มเกี่ยวกับแพทย์ยาปวดพยาธิและวิทยาศาสตร์การปลูกฝังแล้วปื้มอื่นๆที่อยู่ในมือของภาษาสนโดยเฉพาะแม่นปื้มประวัติศาสตร์ของแคว้นต่างๆและปื้มของนักเขียนสำนักต่างๆควานเผาถิ่นหมดจินซีอองเต้ได้รับเอาข้อเสนอของหลี่ซื่อได้ปีลุ้นหมามีปัญญาสนสำนักคงชื่อบางคนตำหนิติเตียนจินซีอองเต้ที่เขียนตามลำพังใจใส่การลงโทษทวทีจินซีอองเต้ก็สั่งให้ติดตามเรื่องนี้ในที่สุดก็สั่งฟังทั้งเป็น460กว่าคนสองเขียนการดังกล่าวนี้ในประวัติศาสตร์อันว่าเผาปื้มฟังปัญญาสนสำนักคงชื่อหรือภาษาจีนอันว่าเฟินซูเคิงหรูจินซีอองเต้สั่งให้แม่ทัพมังเทียนนำพาทหารตีเอาอาสนะเผาฮุนหรือชุ่งหมูเพื่อป้องกันบ่ให้เผาฮุนมาหุกหานสายแดนอีกจินซีอองเต้ยังสั่งให้สร้างกำแพงใหญ่ซึ่งเป็นกำแพงเมืองจีนในปัจจุบันอยู่ภาคใต้อาสนะเผาเหี้ยและได้เปิดกว้างการไปมหาสู่กันระหว่างชนเผ่าต่างๆจิงซีอองเต้สำเร็จภารกิจอันยิ่งใหญ่คือท่อนโฮมประเทศจีนแค่ได้สภาพที่แคว้นต่างๆยึดของดินแดนเป็นเจ้าอำนาจเป็นเวลายาวนานนั้นสิ้นสุดลงและได้สร้างประเทศศักดินาที่มีหลายชนเผ่าที่เป็นเอกภาพกันประเทศทำอีดในประวัติศาสตร์ของจีนอาณาเขตของราชวงศ์ฉินทิศตะเวนออกฮอดทะเลทิศตะเวนตกฮอดสายผู้หลงชีทิศเหนือฮอดกำแพงเมืองจีนทิศใต้ฮอดทะเลจีนใต้มีประชากร20